0: มานี่นะปอทอกเซนตงนะที่ว่าละบะนี่นานิ่งบะถุงเดบได้ดีคลายไปซะนะรีโวลูชั่นตบยาวเลย
1: สุมิกะสุมิสุมิ
0: มงสุคันนงกิยงบะยิงบะมณีปุดานารุนปาร์ตี้แกนอทอรกดิบซะแกนอมะซิงเยทีบวาระมะบะนะตอมงไปบะคักเตนะรีโวลูชั่นไลบะ
1: สุมิกะ
0: กิงรีโวลูชั่นโพลิติคันรีโวลูชั่นเอดูเคชั่นรีโวลูชั่นRevolution makan kaya no lai ba ama saukat pata seng li ba si bo ibu ngok.
1: Asum mani aja asum mani. Revolution hai ba se asang ba uwai ama munba ngai ba ni. Madu karama matamda munga da ge hai ba di akwai khang ke. Adubu mullaga miyam pun samin na gadori ba ni na ike.

ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯡꯈꯩꯔꯛ ꯄꯥꯏꯊꯣꯛ ꯄꯥꯏꯁꯤꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠꯇꯒꯤ ꯄꯥꯏꯊꯣꯛ ꯄꯥꯏꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯠ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑ
งอารวนบังงากปะกิวาสักโลกีหิมันตะบิชาสัรมะกะลอยนะนะวาสักโลกีบะเคบิเนตมันตรีมารีอะดุดีราเมโซเตลีอะตุลบอราซารันบอโรอามะซุงอะซันตานิโอนีวาสักโลกบะกิทอรัมดะประธานมันตรีนเรนทรมอดีกิริยมันตรีอามิตชะฮะงาคเซลมันตรีราจนาซิงบีเจพีกิประซิเดนนิตินนาบินสรุปยารีมาสิกิมาทักทักเกณฑ์รัฐมนตรีสิงห์อามาสุงบีเจพีนาศาสนตกบะรายจะสิงห์กิมุขมนตรีสิงห์สรุปยารีมุขมนตรียมนางเข็มสันอามาสุงอุปมุขมนตรีเนมซากเกเกนซูวาสักโลบกิทารมดะสรุปยารีนงซูเบงกอลกิอโนบะสรการกิอาหารบะมนตรีมันดลมิพัมดะโลกิบะวาเรบสิงห์ประธานมนตรีนเรนทรโมดีนาทากัดปะพงดอกเรโซเชียลมีเดียดะทากัลปะโพสอามากิมาตุงอินนาประธานมนตรีนเรนทรโมดีนาให้นงซูเบงกอลมียางกิยายพนะบะทาบกไปขัดปะนาควายดะกิมารุไอบะทอดางนี่มาเลงกิโอยบะควายดะกิซาวบะฮักเชลกิทอรังอามาโอยริบะอายุสมานบารัตกิโคดงจาบะไรเซสิกิมียามนาพังละกะนี่double engine sarkar asina kendra gi leiriba tongan tongan ba scheme singi kanaba nongchup bengal gi miyam da phanganduna raise se gi miyam gi punsi mahing phagat halagani haike pradhan mantri narendra modi united arab emirates netherlands sweden norway amasung italy gi namit taruk ni gi khongchat laiba irai namita gi hauragani pradhan mantri gi leibak manga gi khongchat asina europe leibak single leinariba mari hena jesila lagani mahak gi ahan ba khongchat ta irai namita united arab emirates ta thongani madugi tungda netherlands ta setkani nomai jing namita pradhan mantri na sweden ta setkani amadi mapham adu da pang thokpa industry gi oiba european round table.ดะวางางกันนี่นิงเท่ากับนิมิตประธานมติโนเวย์ดัดทงกันนี่มาพมอดุดะมหากนาอหุมสุบะอินเดียนอร์ดิกมีพมดะสรุปยากันนี่ประธานมตินาอินเดียนอร์เวย์บิสเนสแอนด์รีเซิร์ชสมิตาสุวางางกันนี่มหากีอร่อยบะคงเสด็จอวยนาและบะปปนิมิตอิตาลีดัดทงกันนี่Enforcement Directorate na Nongchop Bengal gi hana gi Fire Amasung Emergency Services Mantri Sujit Bose Thabak Lobo gi Wathoka Mari Leina na Phare Directorate ase gi Pauna Hai South Damdam Municipality Recruitment Wathoka Mari Leina na Mahapo Kolkata da gi Phaki Bani Trinamool Congress gi Matam da South Damdam Municipality da Tongan Tongan ba Post gi Damak Candidate Jama Yangkhai gi Maming Mahak naพิคัดกี่หายดีดีเรกเตอร์อาชินะสุจิตโบสกี่แบงก์แอคเคาท์ดะมาซิงทิ้งอัมดับบะเปช่าแกอัมรุมดีโพซิตเตอร์คีมหากงาชีอคันดับบะกดมาดับพุทโธกันนี่กุมจาลิซิงอันนี้ตราดกิลิซิงอันนี้คนมาถอยพาวกดะเซาท์ดัมดัมมินิซิปาลิตี้กี่ไบซ์ชาร์เมนโอริงไอดะทบกโรบกะมารีเลนนะเซนจ้าทุมจ้าตบกิดมักมหากงารังพาคีบันนี่วจิกอร่อยบดะมารวยบะเป่าอโมLady with the lamb ไฮเดอร์สุขังนับฟลอเรนซ์ไนติงเกิลกิมาปุกนุมิดปุกงาสีมาเลงกินนาร์เซสเดย์ไฮน่าพาลันเตอรีเอ็นซีซีนาซีจินนับไมโครไลท์ไวรัสไอทีแอร์คราฟกิมารมดาเฮนักขังนับเทรนนิ่งเกมอเมงาสีอิมพาร์กิอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตฮาวเครดร.หิมันตบิสาชาร์มาอาสามกิมุขมันตรีวัยนังาสีวาสักโลกเรามาส่งอินฟอร์สเมนต์ดีเรกเตอร์เนาะนองจุบเบงกอลกิฮานกิมันตรีสุจิตบอสทับกโลบกิวาทุกกามารีเลนนะพารีPaulo Izzare.

0: 쿠라나하 쿠존베네.
1: 통함 고세메테네 석바 쿠누이세이다 이부독 당진가 우라나하 콩존버가 우네버기 마땅다 세타바 마시 토롱게 아한 보이나 타미나리도 이젤리베마
2: 타미나리
1: 토롱이 마카 쳇테저럭버시디 마시세 레바포포누이도이베니나 레바포포누밋 코딩기 쿵근기 토롬다 야이피움발레움포모이바 릴라마차마헤헥탐제이 마시 탐제리 발릴라기 마밍 칼럭툼페리 릴라이바 아리밤 산티쿠마르 서마 부톡비 톡좀레누발라 아두디 릴라마사시 나시기 토롱게 아로이보이나 아묵 타미네시
2: 파니 파니 타톤 타미네시
3: 란톡저리 야이파윤발 길리라마차 칼럭툼 페리 릴라이바 아리밤 산디쿠마르 서마 릴라부톡바 톡좀 레누발라 아마디 부톡부다 땡방바 라이슘 비모마디 햄찬닝 토좀 하우직로비르시 야이파윤발 길리라마차 칼럭툼 페리
4: ตาเรซังคาไฮมากะไดตะซะปิดุยนูอยุกซิดะโบอามะมังเลกายเกตาวซาวเรงกีมาโดกะรังเลกีตเรไฮมาปอลอยบะดิซิยอฮุตเรงักตังหังบะซะปิรุเกนตาวนิดะงันมันดรอฮุจิโปอาวะเกงะฮักซะลูรกะซัดไฮจิลูรกะลวยเรดาอะดิเดกีอะมูซิงลุกกีมีติงอะมูกยาวรุโดยนิงักตะซังนะบะนีนิตาวริซินาซานปายูไรซิวดุงรัง
5: ยามเทียงนะยุงเอารกะหละอีไฮมาปังเทียงเทียงนะหลักวันนะตะมาเลดายูดิกะยามงาวรกะหละอีบายูชูทะลักตะมาเลดังรังดิกานะรอยดะเกตุเกนะซานุปาดุนุชิรีบเนียดะนะนังนะกังคัดกังคัตตะนะทัมเดยนุงไหเรดะนะฮุจิเตอัยนุโปสติงมะพอมดะอะยามมะตัมเดเลยระบะสุมะมานังนะเชนะรัมบะดิยายดะนะไกนูอังวนดะมุตัยชินะบิริบะสิโบมะบายบุงวนะวารกปิบะดิยาดะบรอ
4: ทบกปทารกันดีเอดิกชูรกะเลยระเมดนะมังวนดะงางบะยาบะไซบะเฮนดกตุนะพูบะพอ